ไหนเป็นกูเน่จำลองยาจารกมีก็ที่จารกนักกระตกมือตั้งตุเรโดบุญวักตาเนรับจุโบรับรอกทุนดามาเกงฟุฟลูกไอ้นิ่งนั่นอันนี้ชิสุฟยาปุตตานิไอคุณเอาไปชาวาคอนคอมเป็นนักดอนนักไซ